0: ตาบีบกันเลยบีบรอมาดูสุขระคังเจนิงเอง
1: ตายอ่ะ
2: ตายอ่ะด
1: อมปกตาบดไอ้สุดมีอะไร
3: มาดองามาได้ดอมทาได้ดอมดูนี่เรดิโอเสกว่าสมัยนั้นก็คันเรดิโอกี้สมัยนั้นก็ลากไปเสียมุ้ยอุณหภูมิก็สมลากไปซะอะคอยดิโนมันจะเท็งได้ดีเนี่ยไงซะยังงั้นสิดิเท็งนะเ
0: รอะดออะคอยเนี่ยสมัยลากจริงไงสิดาคอยจุอิไซคันเบกิตันจาดุนิโกสมดพิซซ่าด้วย
2: ใช่จอมมาม
4: ันมันน่ะตะหันให้ด
3: อนาวปอยเนี่ยสักปะนุสิตสิตนะอุณหดิเลงิไซกะ
4: นุงดิตุ
3: นุงดิสุดนะไซจินดิโซเลยไม่ใช่โดยนะตาเจ้า